0: ถือว่าเตือริว
1: เฮ้ยย่าฮ่าฮ่าคันนุคุนนุคุคันเนกเนกชิชิโรคิงาไทโอทกเราเอฮอร์ไนกิชัวเมเฮปิปิฟราอุโระทักโตเตปายทักโตเตปาย Alas, it is moving, it is shifting, it is moving, it is shifting.Look to the open seas of Waitangi spread before us, like the shining cuckoo. It is good. All is well. Change is coming. It is on the horizon. It is good. It is well. Let peace be established. Tihei, Māori Ora.
0: Te wao te reo, your flavor.
2: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.